0: นะสิบางฮับเปียเทกังเดือดเป็นก็จะทันจะมัวมาเต็งสินอนเปียเทกังต่างแต่ลิการบีการบากาเฮกะนะสิชาร์ดอมชาร์ดีนังกอกโลก็ชาร์ดอมชาร์ดีพูดเลยอีรีฮองเวทชาร์ดอมกันล
1: ี
0: อีรีฮองนี่เป็นชาร์ดอมจอมชาร์ดอมนังจี
1: เมื่อปีกันแล้วฮัลโหลเฮมพูว่าฮุสเป็นสินังกิเชงดิ
0: ม
1: าเตลองบีชีดูตัวเป็นสินังกิเชงเมื่อปีกันแล้วตั้งแต่ลิทุมบานังลีเฮมบานเฮลีเฮมยองซีอัลฮีวังปุโรตั้งแต่ลิทุมก็ส่งซีอัลตุมาผ่านมันเพ่งกีปีนังปุโรเป็นก็ส่งซีการดอมกับจิปจิร์ปุโรสับปุถักตามินังลีเรดิโอการจูอัลปรัดผ่านทันจิมาน
0: ั่นส่วนบางเกลปุโรลีอาร์บุงลีอาร์พิลองนันนิฮุนันเมนันลีนันจิร์ปีนันจิร์ปุนาวังโลลิปุตั้งแต่ลิทุมอัปรังเสียบังเกกิสังยดิมทิกปิเป็นสีวางหัวอารามตุมปุติชาร์ดอมชาร์ดีเป็นสีดิเมกลงเมียทักมาจังมิโปอันเกดูทุลังดูอานาสันิตามิจิปีจิปจิรเป็นแต่ชาร์ดอมชาร์ดีเรฟจิปังดุกมอยจิปังดุกเป็นสีชาร์ดอมชาร์ดีโป
1: ชาร์ดอมชาร์ดีโปมาเตอมานาเพ่งปีโปกะลังมีปิกลตั้งแต่ระวังสู้มันเพ่งจิปีมาเตชาร์ดอมจิปจิรตั้งแต่อีลิตุมคาร์คลีกับเฮจูมาเตเฮมฟูมุครังเป็นเชิงล็อกเฮมังตาริตังตาร์อภันคาร์ดอมเกปจิร์มาลาเป็นอีลิตุมมุนิจุงยุงังบงคาร์ดอมเกปจิร์ลาปุซอนก็ซอนักจิเพรกดูลาทามินังลีทันจิมา
0: จิเพรกบังเกลาซอนล้ออาเทมาอารนามานีเป็นกัจิงคีบังเกอารนามานีเกอีลิตุมเมคินิเทกนองเล
1: ่กันแล้ว
0: นาซีอิลิตุมก็สนอัลลอนคีปีการดอมการดีเกมันเกเป็งเกเมลาเซียนนำดานิกังซัมไลน์ล้อลาซีอิริฮองนี่อารีอาร์เอปันซีการดอมอารดอมนังจี
1: อิริฮองนี่ปัจเจรอบจอมเซียร์ดอม
0: อิริฮองนี่ปัจเจรอบจอมเซียร์ดอมนังจีดูทุเลงอิลิตุมการบีเฮจานังบงเอเมทังยองคูเฮจานนนดอนังบงนนเฮตามีอิริฮองเวทการดอมเกกะลี
1: อ
0: ิริฮองนี่เจียวจอมเป็นซีอาร์ดอมนังจี
1: อิริฮองนี่เป็นสีอาร์ดอมนังปะตั้งแต่เมื่อปีกลางลีกทันปอนะแท็กปอนตั้งแต่เราผู้สนทักทักสีอิริตุมนอนบังเกอิริตุมสุพินสุอาลามสิจิทันชดละตั้งแต่สอร์ลุสุตุมตามีเราผู้สนมันเป็นกิจปีอาหูลาเป็นลาสนดอนนาราปุนอนนาฮอกฮอกปุนอนสอร์ลุสุตุมตามีลาสนคาร์ดอมชิปายิร์มันเป็นไอจีพีเซรอยล์ปุซอนดูมาลาตานาลีทันจิมา
0: โซบังเกลาซอนเนาะสวรรค์ลวงบงให้ยัน
1: อ
0: าจารย์อาหกามพิธามีบากาลีพิธามีเห็นเบอร์เห็นทักจะดำเชวังพิธาม
1: ีสุพินสุเป็นสวรรค์ลุสุบุสิธามี
0: สุพินสุเป็นสวรรค์ลุพิธามีบาสวรรค์ลุให้ยันพิธามีและขี้ชาร์ดอมบังเกลิตุมเอเมทังอาจุดตั้งปุลิปุดะตะชอกลลาบังเก
1: ก็แล้วนาลีปุดามบังเกลาบังเกดูนังป
0: อ
1: ลาล่ะตั้งแต่พุทธดำทุนังไอตุมนอนบังเกไม่เทแต่เมฮับบีปินปูเป็นเจงลอกก็เทกิดิ้งอิลิตุมนอหกหกแต่เมลิตุมเทดุงเทดุงอเมลับุสันตันดูตั้งแต่เป็นนังไอตุมเกมันเป็นกับชิปีมาเตจารดอมจารดีลับุสันกังอารีอาสันสิเทกลงตั้งแต่ไม่เทลงกับุสันสิลิตุมก็เทกิดิ้งตุมเป็นมันเป็นกับชิปีนังปอลาสปุทักตามินังเลยราพันทันปนจิมา
0: ลาสนับบังเกลาปุยฮันโลฮ
1: อ
0: ฮับบีปินปูริจูกิทเฮบาจินทองริจูรองหังริจูเมย์เทลองลิตุมจิงว่าจิงใส่ลองให้ตามินลาบังเกลิตุมจารดอมจารดีบังเกมิทังอายุตั้งละบังลิตุมบังอารโนลนันเปียเทกังตั้งฮับเปียเทกังดุกเป็นอะไรมานับเป็นอะไรเต็งซีนันเปียเทกังตั้งโอเวกิมีตุมตามมาท่าหัวนังปอลเป็นรีหัวนังปูนับปูลนิลิมัตนี่คือนิยตั้งกี่ย
1: อมันเป็นบังจีปีนังปูแล้วเราตั้งเตะสปินสุแล้วเป็นโซลุสุแล้วโซอากาชิเพรกก็ส่งสิ่งมันเป็นกับจีพีมันตะกับชาร์ดอมชาร์ดีก็ส่งสิ่งกับจีเพรกแล้วโซพุทักตามินังเลยรารพันทันปนจิมา
0: สปินโซและเป็นสวรรค์อามานาเพ่งก็จะเปรกปอบังเกะและสละฮัลลาเมย์ระเปรียมโลและสอบโพสีอาซับโอสปินโซอามันก็จะพิอาร์ดิเทจและเป็นเดสวรรค์ตอมพันอามันอาการดอมบังอาร์ดิคอมเชตโพสีเนี่ยมัทฮาฮูร์ที่ทำให้กาลี